0: ทุกที
1: Good morning อรุณสวัสดิ์นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับที่สัญชัย Radio Good Life Good Music นะฮะในเวลากลับมาเจอกันแล้วนะครับในวันสาววันนี้นะฮะต้องนิดนึง เพราะว่า1สัปดาห์จะวนมาเจอรอบนึงเนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์นี้มันค่อนข้างยาวเหลือเกินนะฮะแต่ก็มาแล้วเรียบร้อยกับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะครับในช่วงของ Sunshine on Weekend กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะครับรายงานตัวนะฮะแล้วก็พร้อมดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับในเช้าวันนี้นะฮะตั้งแต่เวลานี้ต้นไปเลยครับจนถึง 11:00 น.วันนี้เพราะฉะนั้นเพลงไหนอยากฟังมากสุดๆนะครับในวันเสาร์วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของคุณหรือจะเป็นวันทำงาน1วันก็ตามแต่นะฮะก็สามารถที่จะขอเพลงที่คุณอยากฟังกันเข้ามาได้เลยถ้าเพลงไหนทำให้คุณรู้สึกว่ามีฟิลอัพหรือว่ามีฟิลที่ดีขึ้นมีความรู้สึกดีขึ้นในเช้าวันนี้นะครับหรือมีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่ขอรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มต้นกันครับทางออนไลน์ก่อนนะครับทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยครับที่ www.sunshinefm.com รวมถึง TikTok ด้วย Sunshine Radio Thailand นะครับส่วนเพลงไหนอยากฟังทักทายมาได้เลยครับทาง LINE Official @sunshineradio ครับ

หายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวนะฮะเธอเพลงในสไตล์แบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าลายเซ็นชัดเจนมากเลยนะฮะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ดีเจนะฮะระดับเรียกว่ารุ่นใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับสำหรับอลันวอลเกอร์นะฮะเพลงนี้ได้เอเลนสกายนะครับมาร่วมทำงานด้วยในคอลแลบกันนะฮะกับ I'm Still Here นะครับเพลงในจังหวะหนึบๆแบบนี้แหละฮะในสไตล์ของอลันวอลเกอร์นะฮะและได้ฟังครับถึงเพลงสากลเอาละครับเดี๋ยวไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะฮะพร้อมกับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง 104.75 สทท5พัทยาเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับช่องทางออนแอร์ของสัญชัยรีดิโอตอนนี้ครู่เดียวกลับมาฮะส่งท้ายกันที่1งานจากสาวปากแดงคนนี้นะฮะ Taylor Swift Person Zero ครับชั่วโมงหน้ากลับมาครู่เดียวฮะ

ในฐานะคนฟังเพลงเหมือนกันนะฮะบอกเลยครับว่าเป็นเวอร์ชันที่ชอบที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าเวอร์ชันที่น้องกับเบลกี้ไลออนนี้ไม่ดีนะดีแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่ามันลงตัวซะทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของดนตรีเรื่องของการดีไซน์การร้องการแบ่งพาร์ทการร้องระหว่างนุ่นนิวแล้วก็ตากอูเนี่ยฮะอันนี้คือไลฟ์เซสชั่นคาตาเนี่ยฮะรีเควสต์ด้วยหยิบมาเล่นให้ฟังนะฮะแล้วก็รวมถึงก่อนนั้นโบกี้ไลออนครับนาฬิกาทรายอีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณนะครับสองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เลยนะครับ8 โมงเช้า 20 นาทีนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง104.75สทท5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงชาติทางทะเลเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางครับตอนนี้ครบทุกช่องทางเลยนะฮะทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์เลยนะฮะออนแอร์อย่างที่บอกครับ104.75สทท5พัทยานะครับส่วนออนไลน์ฟังผ่านแอปก็ได้นะครับดาวน์โหลดไว้ในสมาร์ทโฟนของคุณเลยนะครับหรือจะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.sunshinefm.com จะฟังผ่านคอมพิวเตอร์จะฟังผ่านสมาร์ทโฟนก็เข้าเว็บไซต์ได้นะประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยครับฟังได้จากทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับอยู่กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับในเช้าวันเสาร์วันนี้ครับ10 ตุลาคมครับ10 เดือน 10เป็นไงบ้างฮะผลประกอบการของแต่ละคนฮะในการช้อปปิ้งกันในวันคู่แบบนี้10เดือน10นะฮะมีใครล้มละลายมีใครกระเป๋าตังค์แฟบไปแล้วบ้างผมอีกคนหนึ่งฮะที่ลืมฮะจริงๆแล้วเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนนี้ต้องกดนะต้องกดแหละแต่ลืมเลยละคูปองที่ต้องบอกว่าส่วนลดจะเยอะไม่น่าจะเหลือละวันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวไป11 เดือน 11ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอ่ะใครผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับบอกมาได้เลยครับทาง LINE Official Asai Sunshine Radio แล้วคุณซื้ออะไรไปบ้างอยากรู้อันนี้แอบอยากรู้นะฮะเป็นคนขี้สงสัยประมาณนี้เมื่อสักครู่ยังคุยกับคุณผู้ฟังเลยเรื่องของแค่น้ำยาล้างจานแหละว่าคุยกันใน TikTok นะฮะว่าอยากรู้เหมือนกันที่อยู่เมื่อกี้ล้างตอนทานข้าวเสร็จใช่ไหมครับก็ล้างจานปกตินี่แหละอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากรู้จังใครเป็นคนเริ่มต้นคิดค้น culture ของการเอาน้ำยาล้างจานไปผสมน้ำเปล่านะฮะอย่างละครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกมันประหยัดขึ้นหลายคนบอกมันประหยัดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเหมือนกันอ่ะแล้วคุณล่ะครับมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าสงสัยหาคำตอบไม่ได้บ้างเรามาแชร์กันนะฮะเดี๋ยวเผื่ออาจจะลองค้นหาดูลองหาคำตอบดูนะฮะแล้วเดี๋ยวได้มาเล่าสู่กันฟังที่นี่ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เอาละครับมากันที่ request นี้นะฮะแล้วก็ยังคงเพิ่มเติมได้เลยนะฮะทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเลยถ้าขอให้คุณอยากฟังแล้วก็ Line Official @ Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สองเพลงสากลเปิดให้ฟังต่อเนื่องกันเลยนะฮะก็มี Thank You นะครับแจ็คสันหวังนะฮะ Request กันด้วยนะฮะในชาร์ตของเรานี่ก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าไป New Entry ในอันดับที่18เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นติดตามการรายงาน20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20ด้วยแล้วก็ตามมาด้วย Fallen Angels นะครับงานจาก Jenny นะฮะ2เพลงสากลต่อเนื่องเลยตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีอย่างฉะเชิงเทราก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเรียกว่าเป็นน้ำท่วมขังเลยดีกว่ายังดูของคุณผู้ฟังที่เป็นเรียกว่าเป็นเฟรนด์กันในโซเชียลอย่างนี้นะฮะก็มีการโพสต์ลงอย่างสม่ำเสมออย่างคุณแม่ฝนนะฮะในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะก็ลาดกระบังอย่างนี้นะฮะก็ถือว่ายังท่วมหนักเลยทีเดียวเมื่อวานมีโอกาสไปแถวลาดกระบังก็ไม่นึกว่ามันจะท่วมขนาดนั้นในซอยลึกๆในซอยที่ต่ำกว่าถนนนี่ท่วมแบบโอ้โหครึ่งเข่าเลยทีเดียวนะครับระดับหัวเข่าบางที่ระดับเกือบเอวนะฮะก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฮะก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็เกิดการคลี่คลายเกิดขึ้นนะครับที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวได้เลยนะฮะทาง LINE Official @ Sunshine Radio นะครับที่ก็อยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างส่วนอะไรที่น้ำลดแล้วเรียบร้อยก็เคลียร์บ้านนะฮะ

ี่คืออีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณด้วยนะฮะทิลลี่เบิร์สนะครับถ้าเราเจอกันอีกนะฮะเล่นให้ฟังครับในชั่วโมงนี้ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ฮะเอาละครับเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บนึงฮะหลังเบรกกลับมาผมมีเพลงใหม่ของพี่จินกับสิดิษฐ์นะครับมาเล่นให้ฟังด้วยหลังเบรกโฆษณาครู่เดียวกลับมาฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: เพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

บอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความชัดเจนในตัวตนมากๆเลยทั้งการทำเพลงเรื่องของสไตล์เรื่องของเพลงที่ทำออกมานะฮะนี่คือพี่จินกสิดิษฐ์นะฮะหลายคนบอกว่าพอเปิดเพลงนี้ปุ๊บมีคุณผู้ฟังว่ายังฟังเพลงรอของพี่จินอยู่เลยนะฮะนะฮะนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดครับกับลืมตางานจากจินกสิดิษฐ์นะครับหนึ่งเพลงใหม่หยิบมาเล่นให้ฟังที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แล้วก็สวัสดีหลายๆคนที่เพิ่งทักทายมาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทางช่องทาง TikTok แล้วก็รวมถึง LINE Official @ Sunshine Radio ด้วยนะฮะขอกำลังใจ

ส่วนตัวเชื่อเหลือเกินว่าใครที่บัตรคอนเสิร์ตของ Big Ass นะครับคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนตายนะฮะที่จะมีขึ้น13 14 15 16แล้วก็17 5รอบการแสดงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้บัตรโซลด์เอาท์หมดแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด 65,000 ใบนะฮะเชื่อเลยว่าหลายๆคนตั้งใจจดใจจ่อรอเพราะว่าเวทีนี้พี่แดกซ์ Big Ass นะฮะหรือพี่แดกซ์ Rock Rider คนนี้แหละจะกลับมาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกก็คือเดิมเนี่ยก็คือเป็นนักร้องนำคนเก่าแต่กลับมาครั้งนี้จะไม่ได้มาในฐานะเป็นแขกรับเชิญเป็นแกสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่บอกพี่เจ๋งเคยสัมภาษณ์ไว้แล้วว่าจะมาเป็นนักร้องทั้งคู่เลยนะฮะก็กลายว่า Big Ass ในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีนักร้องนำสองคนแล้วก็เชื่อว่ายังจินตนาการไม่ออกครับว่าบนเวทีนี้จะมีอะไรมีความเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะแต่หยิบหนึ่งงานนะฮะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ดักส์ Rock Riders นะครับมาเล่นให้ฟังนะครับเพลงชื่อว่าทรยศครับก่อนหน้านั้นบิลกินเช็คลิสต์นะฮะเชื่อว่าแฟนๆของ Big Ass นะครับ13 14 15 16แล้วก็17โอ้โห5รอบการแสดงบัตร 65,000 ใบโซลด์เอาท์ภายในพริบตาเรียกว่าแฟนคลับของวงดนตรีวงนี้นะครับมีอยู่เต็มที่มากมายแล้วก็หวังว่าน่าจะรอและได้ไปสนุกกันกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเบรกโฆษณากันสักครู่นะฮะหลังเบรกกลับมาส่งท้ายชั่วโมงนี้พร้อมๆกันฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
5: บอกกันตรงๆเลยนะฮะว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปลายปีของเรานะฮะสำหรับกิจกรรมSunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night นะฮะ Eat Sing Move นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปลายปีแต่ว่าปลายปีก่อนเขาเพราะว่าเชื่อว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยหลายคนก็จะมีแพลนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยถือโอกาสเอาปลายเดือนตุลาคมนี่แหละมาจัดกิจกรรมมีติ้งกันนะฮะพบกันคุณผู้ฟังฮะกับกิจกรรมครั้งนี้ที่ห้องอาหาร The Park Restaurant Cafe นะครับโรงแรม Pacific Park นะครับร่วมกันกับ Sunshine Radio นะฮะชวนคุณปลดล็อกนะฮะหมวดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีนะฮะกับกิจกรรมนี้ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move นะฮะ at The Park Restaurant and Cafe นะฮะให้คุณอิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนูพิเศษเลยนะครับที่จัดขึ้นในงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ร้องให้สุดเสียงกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวใครที่เป็นคุณผู้ฟังที่มีลูกคอเสียงทองอะไรมานี้นะฮะมาเลยฮะไม่อยากให้พลาดเลยแล้วก็ move นะฮะขยับออกสเต็ปไปด้วยกันก็คือมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะฮะถ่ายรูปมาพบปะสังสรรค์กันสำหรับคุณผู้ฟัง Sunshine Radio นะฮะแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆจากเหล่าดีเจนะฮะลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw นะฮะกิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นร่างกายในธีม Halloween Fantasy ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ครับเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็เจอกันนะฮะแล้วก็จะมีเก็บภาพสวยๆนะครับให้คุณได้ไปดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยจำนวนจำกัดนะฮะงานนี้ใครสนใจนะฮะลงทะเบียนสอบถามหลังไมค์เลยนะฮะ LINE Official Sunshine Radio นะฮะแล้วก็เจอกันวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตอนนี้แอบเข้าไปดูชื่อนะฮะลงทะเบียนมาแล้วนะฮะยืนยันมาแล้วนะครับที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะหลายคนแล้วนะฮะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะฮะถ้าสนใจกันเยอะๆผมว่าน่าจะเกินได้20เรารับได้มาเถอะอยากให้มาและอยากให้มาด้วยกันอยากให้มาเล่นสนุกอยากให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันนะฮะขอบคุณด้วยนะครับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรงพยาบาลศรีราชานะครับ0383286600หรือ0863260257นะฮะกระซิบบอกได้เลยครับว่าใครมางานนี้ถ้ามาจากที่ไกลๆมาจากต่างจังหวัดนะฮะห้องพักมีส่วนลดราคาพิเศษให้คุณด้วยนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วเจอกันครับ31ตุลาคมนี้นะฮะกับ Sunshine Exclusive นะฮะตอน Spooky Party Night It Sing Move นะครับแล้วเจอกันนะครับ31ตุลาคมนี้ฮะ
6: ในเคสคิดเลยจะมีที่แค้น
5: หลังเพลงนี้นะครับไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฮะ

หนึ่งงานใหม่นะครับที่หยิบมาเล่นให้ฟังครับงานจากปันนะครับเพลงนี้นะฮะก็กับเพลงที่มีชื่อว่าเขียวเหลืองแดงหรือว่า Get High นั่นเองนะฮะรวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ Request คุณครับไปผลิตโชคครับ I've Got You นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับผม DJ แจ็คณัฐพจน์นะครับในชั่วโมงนี้ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับโปรแกรมพิเศษประจำวันเสาร์วันนี้ในช่วงของ Sunshine on Weekend นะครับอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังคงเพิ่มเติม Request เข้ามาได้เลยตอนนี้ครบทุกช่องทางเลยทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ครับออนแอร์ครับ 104.75 สทท.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงชาติทางทะเลนะครับส่วนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ www.sunshinefm.com นะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เพิ่มเติม request ได้เลยนะฮะต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เวลากลับมาจัดรายการแล้วมีเพลงใหม่ๆนี่เข้ามาเพียบเลยทีเดียวนี่คือหนึ่ง request ของคุณด้วยนะฮะขอไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะฮะก่อนเข้ารายการประมาณนี้อย่ามากกว่าฉันก็พอครับ

ทรอยซิวานนะครับนี่คือ Cheese the Best นะครับต่อเนื่องกันมาจากมาร์คตัวนะครับกับ Alone เนี่ย2เพลงสากลต่อเนื่องเลยนะฮะก่อนจะเบรกโฆษณาฮะเจอเข้ากับคลิปนี้แล้วถูกเส้นหนูมากๆถูกใจมากๆคลิปนี้ล่าสุดเป็นไวรัลมาของสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะเป็นไวรัลขึ้นมาจากการที่เขาจับแมวจรกลับบ้านไปเลี้ยงแบบโปรเฟสชันนอลสุดๆพูดแค่นี้อาจจะแบบเอ๊ะธรรมดาป่ะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เรื่องของเรื่องคือเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนนะครับชาวเน็ตชอบมากๆโดนเส้นมากๆหลายจุดเลยนะครับเริ่มต้นมานะฮะตอนต้นคลิปนะฮะที่สาวคนนี้เขาพูดว่าฉันยังไม่มีสีนี้ฟีลแบบนักจับแมวจรกลับไปเลี้ยงระดับโปรคือเธออารมณ์ประมาณว่าเธอเป็นคนที่ชอบตามหาแมวจรแล้วก็จับกลับไปเลี้ยงนะฮะแล้วก็แมวที่เธอจับเนี่ยเป็นแมวสีดำตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เรียกว่าดุฮะแล้วขู่หนักมากเลยทีเดียวแต่เธอก็เอาเสื้อยืดนะครับมาใช้จับน้องขึ้นมาแล้วก็พูดว่าโอ้พระเจ้าฉันรักแกฉันรักแกสุดๆแถมเรายังโทนดำเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชาวเน็ตชอบคือตรงข้อเท้าของเธอมีรอยสักโปเกมอนอยู่นะฮะก็คือลูกบอลในเรื่องโปเกมอนนั่นเองโปเกมอนฉันเลือกนายประมาณนี้นะฮะหลายคนก็เลยยิงมุกว่าถึงว่าแหละจับอย่างเซียนเลยเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นี่เองประมาณนี้นะฮะหลังที่คลิปนี้เป็นไวรัลเธอก็อัปเดตน้องแมวตัวนี้นะครับให้ดูเรื่อยๆเลยว่าเป็นยังไงกับบ้านใหม่บ้างซึ่งก็มีคนคอยติดตามกันมากพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่ใน TikTok นะฮะชื่อเธอชื่อบิวน่านะฮะแล้วก็เป็นนักจับแมวจรไปเลี้ยงน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับการนี้หลายคนถ้ารู้จักแมวจรดีเนี่ยเวลาเข้าไปสร้างความสัมพันธ์หรือไปผูกมิตรช่วงแรกหรือครั้งแรกที่เจอหน้ากันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะต้องมีหลากหลายวิธีต้องทำให้น้องไว้ใจแล้วก็น้องเชื่อใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลแล้วเรียบร้อยนะฮะอารมณ์ประมาณว่าออกไล่จับตามหาตัวโปเกมอนนั่นเองนะฮะสำหรับสาวคนนี้เป็นนักจับแมวจรที่ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้คลิปเป็นไวรัลไปแล้วเรียบร้อยเบรกโฆษณากันสักครู่ครับหลังเบรกกลับมารีเควสต์คุณรออยู่ครู่เดียวฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: เพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20นะครับบ่าย2เป็นต้นไปกับ DJ พริกไทยเลยนะฮะก็กับการเก็บคะแนนกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นหน้าตาของชาร์ตของเราในสัปดาห์ใหม่นะฮะว่าคาตายังคงจะครองแชมป์นะฮะเป็นสัปดาห์ที่3ได้หรือเปล่าติดตามได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็รวมถึงโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะฮะสนับสนุนการจัดอันดับมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ The Park Restaurant and Cafe นะครับรับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่โดย The Park Restaurant and Cafe อร่อยสะอาดบริการมืออาชีพฮะครบจบในที่เดียวนะฮะเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาและงานอีเวนต์ทุกรูปแบบกับงานแคทเทอริงแบบนี้นะฮะขั้นต่ำเบาๆฮะเริ่มต้นเพียง1ซุ้ม50เสิร์ฟต่อซุ้มนะฮะเมนูหลากหลายอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำรสเด็ดและของหวานบริการครบวงจรอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงนะฮะเรียกว่าจานที่นี่ที่เดียวจบครบจบในที่เดียวเลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมครับ0909738981ฮะใครที่เตรียมมีงานบุญงานที่บ้านงานสังสรรค์หรือจะไปออกจัดงานเลี้ยงหรือจะไปเป็นกิจกรรมงานบุญต่างๆนะฮะติดต่อได้ที่นี่เลยครับที่ The Park Restaurant and Cafe ครับมากันที่รีเควสต์นี้นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวว่าสัปดาห์นี้จะเบียดเข้ามาเป็น New Entry ได้หรือเปล่าล่าสุดจากพี่กฤตนะครับ Featuring Girlie Berry ฮะแฟนใครปะคะเล่นในฝั่งที่นี่ Sunshine Radio ครับ

ี่คือหนึ่งงานใหม่นะครับจาก Proxy นะครับ Featuring Gal Chani นะฮะฟังแล้วกลิ่นอายนี่ส่วนตัวแล้วนึกไปถึงคิดไปถึงเขียวเหลืองแดงอย่างนี่คือหนึ่งงานใหม่นะครับจาก Proxy นะครับ Featuring Gal Chani นะฮะฟังแล้วกลิ่นอายนี่ส่วนตัวแล้วนึกไปถึงคิดไปถึงเขียวเหลืองแดงอย่าง

ี่คือหนึ่งงานใหม่นะครับจาก Proxy นะครับ Featuring Gal Chani นะฮะฟังแล้วกลิ่นอายนี่ส่วนตัวแล้วนึกไปถึงคิดไปถึงเขียวเหลืองแดงอย่างบุคือหนึ่งงานใหม่นะครับจาก Proxy นะครับ Featuring Gal Chani นะฮะฟังแล้วกลิ่นอายนี่ส่วนตัวแล้วนึกไปถึงคิดไปถึงเขียวเหลืองแดงอย่างบุคือหนึ่งงานใหม่นะครับจาก Proxy นะครับ Featuring Gal Chani นะฮะฟังแล้วกลิ่นอายนี่ส่วนตัวแล้วนึกไปถึงคิดไปถึงเขียวเหลืองแดงอย่าง

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ

ซินนะครับเพลงนี้ขอบคุณนะฮะรีเควสต์กันด้วยและในฟังแล้วเรียบร้อยได้เวลาส่งคุณผู้ฟังนะครับไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะฮะส่งคุณผู้ฟังทาง 104.75 สตรอมพัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงชาติทางทะเลฟังข่าวสักครู่ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ล่าสุดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17แล้วนะครับเพลงนี้นะฮะสับสนวุ่นวายครับ Wine and Dove นะครับ Featuring Scrub นะฮะ Request คุณด้วยเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนนั้นมี Lipta Featuring Perpich นะฮะกับขออนุญาตรัก2เพลงมีจังหวะนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงนี้1ชั่วโมงนะครับที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะครับทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ตอนนี้เลยเพิ่มเติมได้เลยนะฮะรีเควสของคุณครับเช้าวันนี้ทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลส่งรีเควสมาได้เลยฮะ

พลงสากลต่อเนื่องกันเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้นะฮะมิชิโกะนะฮะมันรู้สึกออกเสียงเหมือนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรดูเลยมิชิโกะนะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นงานจากดีเจโกจานะฮะเฟเจอริงเจสันเดลิโรนะฮะแล้วก่อนนั้นเดอะสคริปต์นะฮะเดอะยูสไกด์ทูบีกินทูขอไปเอาใหม่ ตั้งสติแป๊บเดอะสคริปต์นะครับกับเดอะยูสไกด์to being human นะฮะสองเพลงสากลต่อเนื่องเลยนะฮะยังคงอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะกับผมดีเจจักรณัฐพจน์นะครับแล้วก็ยังคงเพิ่มเติม request เข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับเพลงที่คุณอยากฟังนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะฮะยังคงเพิ่มเติมได้นะฮะมีข่าวครับล่าสุดนี้ซีพฤกษ์นะฮะก็จัดเทศกาลนะครับในส่วนของ In Solution Photo Exhibition นะฮะภายใต้แบรนด์เสื้อผ้าของเจ้าตัวอ๋อเพิ่งจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเข้าไปค้นดูเหมือนกันว่าซีพฤกษ์นี่ทำไมช่วงนี้เพลงออกมาน้อยมากเลยนะฮะก็เรียกว่ามีธุรกิจมีนู่นนี่ต้องทำนะฮะซึ่งจะจัดจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็มีการนำเงินนะฮะจำนวน 300,000 บาทนะครับมอบให้กับศูนย์สิรินธรเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะเพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในเด็กนะฮะตลอดจนผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ด้อยโอกาสด้วยโอ้โหอนุโมทนาบุญมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไหนๆเห็นข่าวนี้หยิบแผ่นของเสียพึกมาเล่นให้ฟังครับนี่คือซุปเปอร์ซีเครทครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
2: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
3: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
4: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
5: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
5: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
4: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
5: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
4: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
5: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
4: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
6: เอาจริงฟังสปอตตัวนี้แล้วก็ครบทุกอย่างแล้วนะฮะสำหรับรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นชวนคุณตรงๆเลยนะฮะ31ตุลาคมนี้นะครับมาร่วมปาร์ตี้งานนี้กันครับกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night It's Sing Move นะครับที่ The Park Restaurant and Cafe นะครับเรารับสมัครนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาร่วมปาร์ตี้กับเรานะฮะ20คนแต่ถ้าสมัครเกินผมรับเพิ่มผมบอกเลยมาเลยฮะสมัครเลยฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทางไลน์ Official Asai Sunshine Radio นะครับทุกช่วง DJ เลยนะครับมาสนุกกันมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะฮะมีของรางวัล Lucky Draw นะฮะกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับให้คุณร่วมสนุกกันตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคมอยากร่วมกิจกรรมกับเราไลน์ Official Asai Sunshine Radio ทักตอนนี้ด่วนฮะ

หนึ่งเงินจากแบงก์อิทธิกรนะครับหรือว่าแบงก์อิดก้อนนะครับนี่คือไม่มีสสารใดหายไปจากโลกใบนี้ยกเว้นเธอนะฮะก่อนนั้นตุ้ยดุ้ยงานจากเย็นเตดนะครับหรือลูเซอร์นั่นเองนะฮะสองเพลงต่อเนื่องในเบรกนี้เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้10 โมงเช้า 38 นาทีล่าสุดเพิ่งจะได้เห็นออฟฟิเชียลทีเซอร์ของหนังไทยเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันน่าดูมากๆเลยฮะคุณผู้ฟังเป็นหนังของฝีมือพุ่มกับพี่โขมก้องเกียรติโขมสิรินะฮะกับหนังชื่อเรื่องว่าประเสริฐนะฮะล่าสุดนี่ปล่อยทีเซอร์มาทำให้หลายๆคนนี้แบบรู้สึกว่าว้าวทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงแล้วก็ธีมของหนังธีมภาพของหนังนะฮะซึ่งในตัวทีเซอร์เนี่ยจะได้เห็นนักแสดงนำที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ทั้งเวียสุกลวัฒน์ตู่ภพธรแชมป์มายาราบนะฮะมายาราบที่เป็นศิลปินนี่แหละนะฮะพี่เล็กกริซซี่คาเฟ่ก็มานะฮะบอยโลโมโซนิกก็มีวุฒินันทาวุฒิก็มีวุฒินันทวุฒิก็มีนะฮะรวมไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะฮะกับหนังเรื่องประเสริฐซึ่งในเนื้อในตัวทีเซอร์เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนอกจากบอกว่าประเสริฐตกเป็นเป้าหมายทุกคนตามล่าตัวจากความผิดพลาดบางอย่างแค่นี้เองบอกได้เลยครับว่าทำให้หลายๆคนรู้สึกสงสัยแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังเรื่องนี้นะฮะมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นหนังไทยหนึ่งเรื่องจะเข้าฉาย26 พฤศจิกายนนะฮะน่าดูเลยทีเดียวฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แค่หนุ่มกัญชัยคนเดียวนี่ก็โอ้โหหาคิวได้ยังไงหนังไทยหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองครับ I'm going under in the summer feel there's no one to save meThis all or nothing really got away, you're driving me crazy

0: ในงานจากเทเล็กซ์นะครับนี่คือชิบูย่าในเวอร์ชันอะคูสติกนะฮะเป็นวงดนตรีที่ยืนหยัดแล้วก็ทำเพลงในสไตล์แบบซิตี้ป๊อปนะฮะแล้วก็มีเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะหยิบในงานนี้มาเล่นให้ฟังก่อนนั้นมีอเล็กซ์วอลเลนกับเลสคิวนะครับแล้วก็รวมถึงลุยส์คาบาร์ดี้กับซัมวันยูเลฟนะฮะเล่นให้ฟังนะฮะสามเพลงต่อเนื่องเลยนะฮะก่อนจะส่งช่วงต่อนะฮะสวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับด้วยนะฮะได้มาเจอกันในวันเสาร์วันนี
2: ้ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: มาวันนี้มีเรื่องนี้มาพูดคุย
0: เดี๋ยวถามเรื่อง10เดือน10กับคุณก่อนดิ
1: โอ้วันนี้กะว่าจะมากดคือละพัดอ่ะเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะไม่รู้ใช่มั้ยก็รอวันแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเก็บกลางคืนเก็บคืนก่อนวันนั้นใช
0: ่
1: ม
0: ั้ยอ่ะใช
1: ่ก็คือแบบอ่ะเราก็รอเก็บแล้วก็รอซื้อแต่ปรากฏว่ามันไม่ทัน
0: ก็คือต้องซื้อหลังเที่ยงคืน
1: มันต้องใช่มันต้องซื้อก่อน
0: ใช่
1: แต่ล่าสุดก็เดือนก่อนทำแบบนั้น
0: uh-huh.
1: ทำก็คือซ
0: ื
1: ้อก่อนก็ได้ส่วนลดก็โอ้แฮปปี้แต่พอ uh-huh. วันต่อมาแบบสมมติว่าซื้อตั้งแต่วันที่8ใช่ไหม
0: uh-huh.
1: ก็คิดว่ามันลดเยอะแล้ว
0: uh-huh.
1: แต่จริงเข้ามา9เดือน9
0: uh-huh.
1: เอ้ามันยังลดอยู่
0: uh-huh.
1: มันไม่เหมือนเดิมหรออะไรเงี้ย uh-huh. มันยังลดแบบลดเยอะกว่าที่ซื้อไปด้วย
0: uh-huh. แบบแล้วบ่นไปเรื่อยๆ
1: ใช่มาบ่นกับดีเจแบงค์อยู่เลยว่าเฮ้ยต้องแบบ40-50บาทเลยวันนี้ก็เลยรอว่าจะกดวันนี
0: ้เดี๋ยวลองดูลองดู
1: ของใช้แหละ
0: ของใช้
1: เก็บจัดก้าวไว
0: ้
1: ประมาณนั้น
0: อ่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
1: ไปเรื่อง F1 หน่อยดีกว่าพอดีว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่นอกเนี่ยจะเห็นแบบคือเราตามอะไรมันก็จะเห็นใช่ไหมแต
0: ่
1: คือเราก็จะรู้สึกว่ามันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่คนที่เขาไม่ได้ตามมันอาจจะไม่ขึ้นฟีดเขาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอดีว่ามาแข่งที่ใกล้ๆบ้านเราไงมาเลเซียสนามที่แบบว่าเหมือนเขาสกิปสนามโซนที่เกิดการเมืองอะไรกันไปใช่ไหมเขาก็เลยกลับมาแข่งที่มาเลยนะคะเราก็จะเห็นโมเมนต์แบบน่ารักมากก็คือที่จะคุยกันในวันนี้ทำไมแบบนักขับ F1 อ่ะชอบปั่นจักรยาน
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันย้อนแย้งกันมากเลยนะเพราะว่า F1 นี่คือความเร็วความแรง
1: ใช่
0: แต่พอใช้ยึดปกตินี่คืออยากอยู่กับความสโลว
1: ์ปั่นจักรยานแต่ก็เป็นสังเกตนะทุกคนชอบแนวแอดเวนเจอร
0: ์
1: ไปไว่ายน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพมันประทับใจมากแบบจนต้องไปหาดูว่ามัน AI หรือเปล่านักแข่งลงเองคือ ไปปั่นจักรยานกันในมาเลย์แล้วก็เป็นซื้อของร้านของชำแล้วเขาจะแบบหิวน้ำแบบร้านของชำจริงๆคือแบบเห็นภาพแบบ AI แน่นอนแต่มีคลิปมีอะไรออกมาด้วยนะแล้วก็แบบนั่งถ่ายหน้าร้านแบบเหมือนแถวบ้านเราอ่ะที่แบบไปปั่นกันแล้วแวะซื้อน้ำอะไรเงี้ยแล้วออกมาอย่างนั้นก็คือแต่ที่มันแบบพีคสุดคือมีวัชรีบอดทาร์ดเป็นนักขับที่แบบอยู่ในวงการมานานแล้วแหละตอนนี้ขับให้คาดิแลคของสหรัฐนะคะปั่นจากมาเลย์ไปสิงคโปร์
0: โ
1: อ้400กว่าโลแล้วคือเข้าในป่งในป่าคือนางไปสายปั่นอยู่แล้วไปที่ไหนแล้วก็จะจักรยานไปปั่นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วพอดีคุณแฟน
0: อ
1: ่ะเขาก็เป็นด้านนี้เหมือนกันแฟนผู้หญิงของเขาก็คือเป็นนักปั่นอะไรป
0: ั่
1: นด้วยกันบอกว่าคุณมันปั่นได้นะจากมาเลย์ไปสิงคโปร
0: ์ก็เลยไปเลย
1: ไปเลย400กว่าโลเข้าป่าเขาลงเจองูเจอแบบแล้วคนมาบอกว่ามันอันตรายมากเลยนะมีเสือโคร่งมีอะไรด้วยนั่งปั่นคนอื่นนั่งเจ็ตไปอะไรนั่งปั่นไปนะคะคือเขาบอกว่าทำไมเลือกที่จะปั่นใช่ไหมคะจริงๆหลายคนก็ปั่นแต่ปั่นในเมืองปั่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะคือนักขับ F1 เนี่ยต้องรับมือกับแรง G แล้วก็ความร้อนพร้อมรักษาสมาธิตลอดการแข่งโดยอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยสูงถึง170ครั้งต่อนาท
0: ี
1: การปั่นจักรยานช่วยฝึกความทนทานของหัวใจและปอดและมีแรงกระแทกต่อข้อต่อน้อยกว่าการวิ่งจึงเหมาะกับการฝึกความฟิตอย่างต่อเนื่องนี่ไงมันสำคัญเนาะนั่นแหละก็คือในเรื่องนี้ด้วย
0: ผลจริงๆที่มาที่ไป
1: พักสมองจากความกดดันในสนามด้วยนะคะนี่เลย อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะคุณวัตเทอรี่บอดทัสเนี่ยก
0: ็
1: คือปั่นแล้วก็แบบผ่อนคลายด้วยควบคู่ไปกับการรักษาความฟิตความพร้อมออกไปแบบปั่นกลางแจ้งได้สัมผัสธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือนี่เลยนี่เห็นไหมไปนั่งร
0: ้
1: าน
0: นั่งร้านของชำแบบ
1: ซื้อน้ำเหมือนแบบแถวบ้านเราอ่ะเหมือนนักปั่นในประเทศไทยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยคือแบบไปดูแบบว่า AI หรือเปล่าแต่จริงนะคะก็คือนักปั่นก็จะชอบออกทริปกันแต่ก็มีเหมือนกันบางคนที่ไปต่อยมวยไทยแต่มันก็ไม่ดีไงกลายเป็นว่าแขนเจ็บ
0: นี่แหละคือประเด็นกำลังพูดถึงว่าเขามีทัวร์นาเมนต์สำคัญรออยู่แต่ใช้ชีวิตชิลมาก
1: ใช้
0: ชีวิตแบบสมมติปั่นจักรยานแล้วจักรยานล้มอ่ะ
1: เสี่ยงใช่
0: ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปถึงขนาดต่อยมวยนะแค่ปั่นจักรยานไปแล้วล้มเนี่ยเขาพลาดทัวร์นาเมนต์หลักทัวร์นาเมนต์นั้นไปเลยนะ
1: มีค่ะมีคนที่เคยทำอย่างเงี้ยคือเป็นสายแอดเวนเจอร์แล้วไปขี่จักรยานแบบผ่านโผล่นักเขาเรียกแบบนั้นนะ
0: ก็เป็นขี่จักรยานประเภทที่แบบเข้าไปในป่าจ
1: ัก
0: รย
1: าน
0: วิบาก
1: ใช่ใช่ แล้วก็เจ็บลงแข่งไม่ได้
0: นี่แหละ
1: เนี่ยเห็นไหมถึงบอก
0: ฝรั่งชอบเป็นอย่างเงี้ย
1: เขาฝรั่งจริงเขาชอบความท้าทายก็เลยรู้อ๋อเนเจอร์เขาลึกๆเขาเป็นคนชอบทำอะไรที่แบบถ้าเป็นเราเราจะเก็บตัวอย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นนักกีฬาบ้านเรานี่ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามแม้กระทั่งออกไปเที่ยวกลางคืนห้ามนู่นนี่นั่นมากมาย
1: อ๋อมันแล้วแต่สัญญาของค่ายรถของแต่ละแบรนด์เขาจะมีกฎอยู
0: ่
1: ว่าห้ามออกไปเที่ยวกลางคืนห้ามทุกอย่างแต่บางคนก็นี่ไงไปต่อยมวยไทยแล้วก็เจ็บแขนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เขาก็แต่นี่ก็อันตรายจริงนะ
0: อ
1: ัน
0: ตรายฮะ
1: คือแบบ400กว่าโลแล้วแบบโหป่าในป่ากลางคืนนางก็ถ่ายคลิปมาลงหมดเลยนะเป็นคนเนี่ยไปเจองู2ตัวเจอโคบ้าเจอแบบไพทอนอะไรนะแต่แบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะตายมันก็มีผลดีแหละ
0: ครับผม
1: นะคะเราไปหาดูนะคะ
0: โอเคใครอยากคุยเรื่อง F1 ต่อกันละพัดนะครับติดตามต่อนะฮะวันนี้ผมขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่ด้วยกันทุกช่องทางเลยนะครับรวมถึงช่องทางTikTokด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมเรามีนัดกันนะครับขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine on Weekend

มาแล้ววันเสาร์ของเรานะคะเสาร์ที่10เดือน10นะคะพี่แจ็คถามแสดงว่าพี่แจ็คก็โดนไปเยอะเหมือนกันเหรอวันที่10เดือน10เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างล้มละลายกันบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะอย่างน้อยเราก็ได้แบบได้ช็อปอะไรให้ชื่นฉ่ำใจบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นของใช้ที่จำเป็นก็ตามนะคะ เป็นไหมคุณผู้ฟังบางทีการซื้อของใช้ทั่วไปมันไม่ค่อยตื่นเต้นอ่ะมันอยากจะซื้ออะไรที่มันนอกเหนือเพื่อชุบชูจิตใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะคะของสำคัญก็เก็บสติกเกอร์ไว้แต่ก็ยังไม่ได้กดจ่ายตังค์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรพัฒน์เหมือนเดิม10 โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังส่งรูปน้องหมานะคะน้องบะหมี่เนาะของพี่ต้นมาให้ดูนะคะน่ารักมากๆเลยคือเมื่อวานอะไปดูมาร์คต้วนมาแล้วในรายการคูต้าสตอรี่นะคะน่ารักมากนะทำไมถึงน้องหมาพี่มาก็คือน่ารักมากอยู่แล้วเนาะคือเขาเป็นคนรักหมาแล้วเวลาไปอยู่แบบนั้นมันดูถูกที่ถูกทางไปรายการที่เข้ากับมาร์คดีจังเลยนะคะอ่ะก็ไปดูกันนะคะกับกูต้าสตอรี่หลายคนก็ดูช่องนี้อยู่แล้วนะแล้วเราไปก็ไปดูแล้วก็เห็นน้องหมาที่เขาทำภารกิจที่บอกว่าไปแข่งมาระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วน้องทำได้ดีมากน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นหมาเราอ่ะเห็นแบบนั้นแล้วเราคงรักมากๆแล้วก็คงไม่ค่อยแบบดูแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงหมาดูแล้วไม่อยากจะเลี้ยงอ่ะเพราะว่าดูแล้วเราต้องรักต้องอินกับหมามากแน่ๆถ้าหากว่าน้องแบบเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยเราจะทำใจยากจังเลยนะคะเพราะว่าเราพัดก็เคยเลี้ยงหมาตอนเด็กแล้วก็แบบรักแบบนี้แหละโตมาก็เลี้ยงแมวก็รักแล้วก็ใจมันเจ็บอ่ะเวลาน้องเป็นอะไรนะคะคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็น่าจะเข้าใจดีนะคะพูดถึงพี่มาร์กนะจะเปิดแจ็คสันหวัง Thank you จากแจ็คสันหวังค่ะ

และนี่ก็คืองานจากพี่แจ็คสันหวังนะคะกับ Thank you นั่นเองคุณผู้ฟังดีจังเลยเนาะกับเพลงนี้นะคะหยิบมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะปะคุณผู้ฟังไปสนุกกับกิจกรรมนี้กันหน่อยดีกว่านะคะที่พัทยาก็มีหิมะนะคุณผู้ฟังนี่เลยนะคะหนาวก่อนใครที่เซ็นทรัลพัทยานะชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ฤดูหนาวสุดมหัศจรรย์นะคะกับ Snowman Wonderland at Central Pattaya นะคะดินแดน Winter Wonderland ที่จะพาคุณไปสนุกกับบรรยากาศหิมะโปรยสุดฟินค่ะพร้อมกับเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสนุกๆสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะและก็พิเศษด้วยสำหรับสมาชิก Central X นะคะรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ารับของที่ระลึกฟรีนะคะใครที่อยากจะสัมผัสความหนาวแบบฟินๆก่อนใครต้องมาแล้วแหละนะคะพบกันที่ชั้น1เซ็นทรัลพัทยานะคะตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้นะคะที่ Snowman Wonderland at Central Pattaya นะคะสนุกแล้วก็หนาวก่อนใครที่เซ็นทรัลพัทยานะคะมีเพลงใหม่ของเติ้ลใช่ไหมจะบอกว่าเติ้ลปวดวันเติ้ลมัตติมันนะคะกับเพลงประกอบซีรีส์เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพี่แจ็คเล่นไปตอนไหนนะคะเดี๋ยวเล่นให้มีหลายข้อความเพิ่มเติมกันมาเลือกเพลงพูดคุยกันได้เหมือนเดิมที่ไลน์สัญชัยเรดิโอ

0: Sunshine on weekend.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาไลเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
9: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on weekend
10: Sunshine top of the week
11: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนกันสำหรับ5อันดับแรกในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆตลอดทั้งสัปดาห์ที่เก็บคะแนนกันในทุกช่วงดีเจเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้บ่ายๆติดตามกับดีเจพิกไทยได้กับการรายงานชาร์ตของเราทั้ง20อันดับนะคะชาร์ตสนุกมากเนาะปีนี้รู้สึกว่าแบบเพลงที่เข้ามาในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เพลงที่คุณเชียร์ก็แบบแข่งแข่งกันมากเลยนะคะฉะนั้นก็ได้เวลาลุ้นกันในช่วงบ่ายสองเนาะถึงช่วง5โมงเย็นนะคะกับ DJ Pick ทันในวันอาทิตย์นั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณกับที่นี่ด้วยนะคะกับ The Park Restaurant and Cafe ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่มีอยากจัดงานนะคะมีเตรียมที่จะจัดงานนะคะนอกสถานที่เป็นอีเวนต์ต่างๆนะคะก็นี่เลยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานสัมมนางานอีเวนต์ต่างๆนะคะที่นี่ค่ะก็รับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะคะโดย The Park Restaurant and Cafe ค่ะให้คุณได้อร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวเหมาะสำหรับทั้งงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาอย่างที่บอกกันไปแล้วก็อีเวนต์ทุกรูปแบบเลยนะคะขั้นต่ำนะคะเบาๆเริ่มต้นเพียง1ซุ้ม50เสิร์ฟต่อ1ซุ้มนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดก็มีนะคะยำรสเด็ดของหวานก็มีด้วยเหมือนกันนะคะครบวงจรอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงนะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0909738981นะคะเดี๋ยวเล่นเพลงที่คุณเลือกกันเลยรวมถึงเพลงนี้ด้วยพี่กริดกับพี่เกอรี่เบอร์รี่นะคะแฟนใครปะคะ

เป๊กผลิตโชคค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้นะคะ I've Got You แล้วก็มีวัดประหลาดนะคะจาก 4EVE ด้วยต่อเนื่องกับแฟนใครปะคะ ตั้งจริตแบบนี้ปะแฟนใครปะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จริตนะสวัสดีคุณออยด้วยหายไปนานไม่สบายใช่ไหมบอกว่าไซนัสฝนตกนะคะหลายคนไม่สบายนั่นแหละในช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่ละคนก็จะแบบว่าแพ้อากาศภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณฟังโอ้ยแบบเราพัดก็คือมีปัญหาเรื่องเสียงนี่แหละนะคะทำงานทำการลำบากมากแล้วเราต้องทำงานด้วยการใช้เสียงตลอดใช่ปะแล้วงานตัวเองก็ต้องแบบใช้เสียงด้วยเหมือนกันช่วงนี้ก็คืออยากจะทำงานตัวเองมากแต่มันทำไม่ได้นะเพราะว่าเสียงมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นิดนึงเนี่ยค่ะสวัสดีข้อความจากพี่เอด้วยนะคะพี่เอบอกว่าตอนนี้ดูคอนบางทันสัจใจที่ลีดเดอร์พูดนะคะก็คือที่เปรูตอนนี้กันนะประมาณนึงเหมือนกันนะคะก็คือมีคนไปเฝ้ารอหน้าโรงแรมเสียงดังนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละนะคะเป็นประเด็นกันอยู่นะสำหรับที่เปรูนะคะสวัสดีพี่สุด้วยสวัสดีคุณครีมนะคะวันนี้มีหลายคนนะคะน่าจะเป็นแบบเป็นแม่แม่ของเติ้ลมาติมันนะคะเป็นแม่เมะเนี่ยเข้ามาทักทายกันเพิ่งจะแอดไลน์มาใช่ไหมนะคะอ่ะก็มาขอเพลงใหม่ของเติ้ลกันเพลงจูบหรือว่าเซฟโซนเดี๋ยวเล่นให้ได้ฟังนะคะสวัสดีคุณบิวด้วยนะคะคุณบิวอยากจะฟังเพลงไหนขอเพลงแพ้ทางของลาบานูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูให้นะคะอ่ะผ่านไปแล้ว47นาทีค่ะเราไปฟังเพลงจูบกันดีกว่าแล้วก็เพลงนี้เลยนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะเป็นเพลงประกอบกับมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยนั่นเองเสียงของเติ้ลมาติมันนะคะกับจูบหรือว่าเซฟโซน

0: ู้ฟังนะน้องเขียวนะใน TikTok บอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้แม่เมย์ลุกฮือมากเหรอมาลุกฮือหน่อยนะคะเก็บคะแนนให้กับเพลงนี้กันนะคะกับเสียงของเติ้ลนะคะเพลงจูบเนาะกับเซฟโซนั่นเองนะคะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะกับเพลงแด่เธอที่รักของเคลียร์ออทำไมไม่ละพัฒนาเป็นแบบนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมากับเพลงที่คุณอยากจะฟังด้วย On Weekend
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
4: Sunshine on Weekend

สมาอีกรอบท้ายชั่วโมงนะคะจริงๆอยากต่อเนื่องกับคาตานะแต่จะไม่จบก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้มาต่อเนื่องปิดท้ายชั่วโมงแรกค่ะอย่ามากกว่าฉันก็พอแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนถึงบ่ายสองกับประภัทรที่นี่สัญชัยRadio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine on Weekend

จากคุณบิวเรื่องไว้นะคะแพ้ทางเรื่องมาต่อเนื่องกับคาตานะคะมาลุ้นคาตากันหน่อยดีกว่าว่าพวกนี้จะเป็นยังไงอันดับที่1ต่อเนื่องอีกสัปดาห์ไหมนะคะมาแรงมากจริงนะสวัสดีคุณเบบี้บิวนะคะกับเช็คลิสต์บิวกิ้นนะคะเดี๋ยวเล่นให้ได้ฟังเนาะเมื่อกี้คุยกับคุณออยไปใช่ป่ะบอกว่าเพลงของจริงๆแอบชอบเพลงของพี่บีด้วยนะเราชอบได้เนาะถึงเราจะมีเมนไปค่ะแต่เราก็ชอบเพลงคนอื่นได้แต่เราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบช่วยเชียร์หรือว่าเก็บคะแนนหรือใดๆแต่เราก็สามารถที่จะชอบได้ขอได้นะทุกคนก็คือบอกว่าชอบเพลงของพี่พีที่เต้นกับพี่พีนะคะทำร่วมกับเกอรี่เบอร์รี่นั่นเองส่วนเพลงนี้คุณเลือกมาอีกเหมือนกันนะคะกับเขียวเหลืองแดงหรือว่า Get High งานจากปันแล้วก็ The Toys นะคะติ๊กต็อกกลับมาแล้วนะทุกคนเมื่อกี้แวบไปแป๊บนึงก็คือโดนจำกัดส่งของขวัญอีกแล้วกลับขึ้นไลฟ์

และนั่นก็คือใจฉันตามเธอไปนะคะต่อเนื่องกับเกียร์ไฮหรือว่าเขียวเหลืองแดงปันแล้วก็เดอะทอยที่คุณเลือกมาด้วยนะคะเมื่อกี้มีแบบใน TikTok เนาะถ้าใครดูแบบหลัง TikTok ก็จะเหมือนแบบได้เห็นการทำงานหลังไมค์อะไรอย่างเงี้ยมีคนถามว่าพี่พริกไทยมาแล้วหรอนะคะเห็นเราพัดคุยกับใครบางคนบอกว่าไม่จ่ายยังไม่มาถ้าคุยกับพริกไทยไม่ใช่น้ำเสียงแบบนี้ไม่ใช่สำเนียงแบบนี้ไม่ใช่แบบโทนเสียงแบบนี้นะคะคุยกับพริกไทยจะอีกเสียงหนึ่งนั่นเองมาไปต่อกันอีกหนึ่งเพลงนะคะClear Highกับบิลกิ้นนะคะกับเช็คลิสต์ส่งคะแนนกันต่อเนื่องมากๆเหมือนกันสำหรับชาวดอมบีไซด์นะคะ

งั้นจากบิลกินค่ะเช็คลิสต์นะคะประเด็นเพลงที่ถูกส่งคะแนนมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะก็มาลุ้นชาร์ตพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะอ่านข้อความหน่อยดีกว่าคุณเจนะคะขอเก็บคะแนนให้กับเช็คลิสต์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคาตาจากคุณเบียร์จ๋านะคะแก้วน้ำอุ่นปักคานะคะมีคุณผู้ฟังถามใช่แล้วน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นพร้อมกับแบบน้ำผึ้งมะนาวได้ไปหาซื้อน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะคะก็คือจะแบบผสมน้ำอุ่นแล้วก็จิบๆด้วยนะคะแล้วก็มีพูดถึงตีลการรับน้องคาตาจากน้องเพชรด้วยนะคะคิดถึงพี่ลุงส่วนน้องนุชคุณลุงหายไปเลยนะแฟนคลับของพี่พีกิตนะคะบวกคะแนนให้กับแฟนคลับปะคะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทักมาบอกว่าคิดถึงไม่ค่อยได้ทักมาเลยนะช่วงนี้น่าจะแบบยุ่งติดภารกิจอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังพูดถึงท่าเต้นอยู่เนาะเกี่ยวกับพี่พีกิตนะคะบอกว่า คือการเต้นกับพี่ๆเกลลี่เบอร์รี่ใช่ปะไม่เน้นแบบพร้อมกันในเพลงเลิศนะความคิดนี้คือเริ่มต้นพร้อมกันแล้วก็เน้นจบพร้อมกันก็พอนะคะในระหว่างทางก็คือแล้วแต่เลยลายใครลายมันอันนี้ชอบมากไปฟังอีกหนึ่งเพลงคุณส่งมาด้วยเหมือนกันนะคะAll Too Well ค่ะงานจาก Taylor Swift นะ MV ดีมากๆสำหรับเพลงนี้

0: Sunshine on Weekend หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
1: ์เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชั้นแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
0: Sunshine on weekend.

จำได้ว่าลืมต่อเนื่องกับลามปามนะคะโบกี้ไลออนกับเจฟซาเตอร์ด้วยนะคะอ่ะก็ในช่วงเที่ยงมื้อกลางวันนะคะนอกจากคิดว่าจะกินอะไรดีนะคิดได้แล้วตอนนี้นึกได้แล้วว่าจะกินอะไรดีเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดีเลยค่ะต้องโดนให้ได้วันนี้อยากกินอะไรที่แบบว่าอุ่นๆร้อนๆเป็นเส้นอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะพอดีมีคุณผู้ฟังของเราก็แชร์มื้อกลางวันมาเนาะแล้วก็บอกว่าบางคนชอบกินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะขอบคุณมากๆสำหรับการพูดคุยกันนะคะผ่านไลน์ซันชายเรดิโอด้วยนะคะหลายๆข้อความที่อยู่ด้วยกันในชั่วโมงเที่ยงด้วยนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์ทุกเพลงคุณขอมารีบเปิดให้เลยในวันนี้รวมถึงเพลงนี้ด้วยแล้วนี้ก็คือผลข้างเคียงนะคะ Love Effect นะคะอิงวรันธรและก็บิวกิน

ที่เมื่อวานหรือวันไหนนะที่ดีเจฟิล์มมาแนะนำซีรีส์ของฝั่งเก่านะคะคุณผู้ฟังดูอะไรอยู่บ้างช่วงนี้แนะนำพูดคุยกันหน่อยนะคะส่วนละพัดหรอย้อนกลับไปดูซีรีส์นะคะปี2546อะตอนนี้2569มันกี่ปีมาแล้วว่า23ปีชื่อเรื่องว่า One Tree Hill นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเป็นซีรีส์โทรทัศน์ดราม่าวัยรุ่นอเมริกันนะคะสร้างโดยมาร์คชวานประมาณนี้นะคะคือนานมากแล้วปะด่ะเพิ่งรู้จักคุณพระเอกที่ชื่อแบบแชทเมอร์เล่นั่นเองจากซีรีส์ที่ดูในช่วงที่ผ่านมานะคะกับเรื่องสักเรื่องหนึ่งเป็นแนวแบบดราม่าความรักอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยรู้จักคุณเขาแล้วก็ไปหาดูว่าเขาเล่นอะไรมาบ้างนะคะก็เลยรู้ว่าเขาเล่น

ซั้น2เองมีทั้งหมด9ซีซั่นนะคะอ่ะก็แนะนำนะคะแบบลดอยู่นะในเรื่องของแบบนอกจากดราม่าวัยรุ่นความรักแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเจ๋งมากๆเลยนะฟังก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นเลฟสำหรับซีรีส์ฝากฝังของไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ๋อบอกว่าซีรีส์ดีเจฟิล์มแนะนำไปเมื่อวันพฤหัสบดีไม่เป็นไรเมื่อวานพูดเรื่องประโยชน์ดีถามไทยอ่ะก็คือจะโยงเข้าเรื่องที่จะแนะนำซีรีส์เท่านั้นเองซีรีส์วันทรีฮิลล์นะคะตั้งแต่ปี2546มีใน Netflix นะ

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
2: Sunshine on Weekend

ของบีมนะคะห้ามน้ำตานะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นแนวซึ้งๆเลยใช่ไหมซึ้งๆเศร้าๆด้วยนะคะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงไม่เป็นไรหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังตาพัดก็อยู่กับอากาศเย็นๆอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะข้างนอกเป็นยังไงบ้างพื้นที่ไหนเป็นยังไงเล่าสู่กันฟัง

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine on Weekend

ชั่วโมงสุดท้ายของเราพันวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก่อนที่จะส่งช่วงส่งไม้ต่อให้กับดีเจพิกไทยในช่วงบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะคะพิกไทยก็จะมาสองอาทิตย์นะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพลงรักเก่าต่อเนื่องกับไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะกับการเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เป็นเพลงที่มาแรงมากเหมือนกันนะเบนข้าวขวัญแล้วก็ได้หายนะคะมาร่วมฟีดด้วยค่ะส่วนเพลงนี้นะคะ Live Animals นะคะจากอัลบั้ม Arirang กับ BTS ค่ะ

สวัสดีคุณดิวด้วยนะคะบอกว่ามาพร้อมกับแดดร้อนๆนะคะขอร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาวันเกิดบิลกิ้นใช่ไหมฝั่งศิลปินดาราไทยของเรานะคะส่วนฝั่งอินเตอร์บ้างนะคะก็คือวันเกิดของแมทเดมอนนะคุณผู้ฟังเป็นคนที่มักจะได้รับบทเป็นคนที่ต้องติดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องรอคนมาช่วยเสมอนะคะนี่เลยเรื่อง Saving Private Ryan นะคะทหารทั้งหน่วยต้องมาพากลับบ้านนะคะแล้วก็ Interstellar ก็หลอกให้ทีมสำรวจพากลับบ้านนะคะแล้วก็ The Martian นะคะอันนี้ทั้งโลกอาจจะช่วยให้ได้กลับบ้านแล้วก็ในเรื่องอะไรอีกนะคะในอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแบบความจำเสื่อมจนลืมทางกลับบ้านนะคะแล้วก็ล่าสุด The Odyssey นะคะก็พยายามหาทางกลับบ้านด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าที่มันตลกก็คือไปภาคเรื่องหนึ่งอ๋อเสียงหายเสียงไว้หมดแล้วคุณผู้ฟังก็ล่าสุดนะคะก็คือไม่ใช่ล่าสุดแบบมีเรื่องหนึ่งที่แบบต้องภาคเสียงเป็นม้านะก็ยังเป็นม้าที่โดนจับแล้วก็ต้องหาทางกลับบ้านนะคะเหมือนเป็นคาแรคเตอร์เลยว่าต้องแบบเป็นคนที่กลับบ้านไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยกลับบ้านอะไรแบบนั้นสำหรับแมทเดมอนอายุ56ปีนะคะเกิดวันที่8ตุลาคมค่ะสุขสันต์วันเกิดด้วย

0: Sunshine on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine on weekend.

่อนหน้านั้นเปิด The Weeknd ไปนะคะคุณผู้ฟังของเราก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันธันวาคมนี้เพราะว่าจะไปดู The Weeknd นะคะอยู่บนดอยใช่ไหมอ่ะแต่มันก็ชิลๆตรงที่แบบนั่งดูสบายๆไม่ต้องเบียดอะไรเงี้ยจะไกลนิดนึงแต่ก็ดอยสูงก็อีกเรื่องนึงเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ไม่สูงมากแต่ล่าสุดเนี่ยบัตรของบางไทยก็น่าจะสูงเหมือนกันนะคะอ่ะขอให้ทุกคนเอนจอยกับคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังของเรานะคะบอกว่ากำลังทำใจว่าจะไม่ไปดูคอนเสิร์ตของพี่บอยใช่ไหมในช่วงปลายปีใช่ไหมแต่พอดีว่าเปิดไฟเดย์ก็เลยอยากจะไปนะคะไปเถอะนะก็เขามีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูถ้าเราแบบสามารถไปได้ก็ถือว่าไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปรับความสุขกันนะการดูคอนเสิร์ตก็คือการเติมพลังให้กับเราอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านไปพี่ไม่หล่อลวงนะวันนี้นะคะเป็นเสียงของแบมแบมจาก God 7นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองไอคาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาค่ะร่วมกับซันชัยเรดิโอนะคะก็ชวนคุณไปปาร์ตี้กันนะคะกับซันชัยเอ็กซ์คลูซีฟตอน Spooky Party Night Is Sing Move นะคะที่เดอะพาร์คเรสโตรองไอคาเฟ่ค่ะอิ่มอร่อยกับหลายเมนูนะคะแล้วก็ร้องเพลงกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวแล้วก็ให้คุณได้ออกสเต็ปกันนะคะกับการ move นั่นเองนะคะชอบแบบไหนก็ไปออกสเต็ปกันค่ะพบกับกิจกรรมสนุกๆจาก DJ ลุ้นรับของรางวัลลัคกี้ดอด้วยนะคะมีเพนหน้าเพนตัวเพนร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีด้วยนะคะชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คค่ะเจอกันนะคะเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปในทีมการแต่งตัวแวววาวสดใสกิตเตอร์อะไรแบบนี้นีออนอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังมีช่างภาพคอยเก็บภาพสวยๆให้คุณตลอดทั้งงานเลยด้วยนะคะสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนได้ใครที่อยากจะไปสนุกด้วยกันลงทะเบียนได้เลยที่ LINE Official Sunshine Radio รับจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นตอนนี้นะคะก็ไปหลายที่นั่งแล้วนะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่ LINE ได้เลยนะคะขอบคุณกับกิจกรรมดีๆกับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองคาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาโทรได้ที่0832286000แล้วก็0863260257แล้วก็ LINE Official ด้วยนะคะกับแปซิฟิกพาร์คโฮเทลนั่นเองนะคะน้องเพชรบอกว่าขอเพลงให้กับพี่สุหน่อยช่วงนี้ป่วยๆใช่ไหมอาหายไวๆด้วยนะคะและนี่ก็คือเจมินายกับไม่มีวัน

ตัดพ้อคุณผู้ฟังใน TikTok นิดนึงนะคะก็คือละพัฒน์ลงไลฟ์แล้วก็กลับขึ้นใหม่ใช่ปะแล้วไม่มีใครบอกให้กลับจอเลยอยู่นานมากแล้วทำไมเราไม่จำใช่ไหมเราพัฒน์ไม่เคยจำเลยจริงๆคือมันต้องกลับจอทุกครั้งนะคะแล้วก็เนี่ยแหละมีต้องรอคุณผู้ฟังใครสักคนมาบอกว่ากลับจอด้วยนานๆจะนึกได้เองนะคะปกติก็ไม่ค่อยลงนะแต่แบบหลังๆมา TikTok อ่อนไหวแล้วก็ตัดคะแนนรัวๆเลยช่วงนี้ไม่น่ารักเลยเธอ TikTok อ่ะผ่านเวลา46นาทีนะคะผ่านไปกับ First Love นะคะกับFirst One นะคะชื่อเพลงว่า First Love งานจาก First One นั่นเองนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสียงละพัดไม่ไหวแล้วใช่ๆเสียงไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรฉันไม่เป็นอะไรฉันไหวอยู่แต่พรุ่งนี้ได้พักแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาใหม่จะดีขึ้นหรือเปล่า

าจิรานะคะไม่เป็นอะไรนะคะพี่คุณผู้ฟังแค่มาบอกว่านี่ไงบอกให้กลับหน้าจอแต่ไม่เห็นข้อความใช่ใช่มันไหลมองไม่เห็นเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่แบบไม่เห็นใน TikTok ด้วยนะไม่เห็นในไลน์ด้วยนะคะทักมาตั้งแต่11โมงต้นๆเลยนะคะเราพัดเพิ่งจะมาอ่านตอนเกือบบ่ายสองนี่แหละนะคะวันนี้คนที่ได้เกียรตินั้นไป คือน้องเขียวนั่นเองนะคะเล่นเพลงนี้ให้เป็นการขอโทษละกันนะคะคือบางทีมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆไงข้อความไม่ออกปะใครทักมาคนแรกๆอาจจะแบบไหลลงไปแล้วก็มองไม่เห็นนั่นเอง

0: Sunshine on Weekend. 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend
2: ตอนนี้ผ่านไปแล้ว56นาทีนะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันกับเราพาร์ทในทุกช่องทางเลยเดี๋ยวอยู่กับดีเจพิกไทยต่อเนื่องนะคะทิ้งท้าย1เพลงนะหลายพื้นที่มีแดดอ่ะซักผ้ามีความสุขกับการซักผ้าตากผ้านะคะเราพัดไปพักเสียงแล้วนะเจอกันวันจันทร์มีความสุขกับวันหยุดด้วยสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
0: Sunshine on Weekend

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้มารับช่วงต่อจากดีเจลพระดามาแบบช่วงคุยต่อกันไม่ทันขออภัยด้วยนะคะเสียงแอบๆอีกแล้ววันนี้เสียงเป็ดอีกแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะคือคุณผู้ฟังคะพิทไทยเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาพูดเนี่ยให้ไม่พูดก็เถอะเหมือนมีลูกไฟอยู่ในปากเลยอะเพราะว่าอะไรร้อนในร้อนในเยอะมากร้อนในเป็นแผลหลายจุดมากในปากก็คือทั้งกัดลิ้นตัวเองด้วยหนึ่งอันนี้เกิดมาจากความซุ่มซ่ามของเราเคี้ยวอาหารแล้วก็กัดลิ้นตัวเองก็เป็นแผลอยู่แล้วแล้วก็ด้วยนอนดึกด้วยแล้วก็ร่างกายอาจจะแบบว่าใช้ร่างกายหักโหมไปใช้ชีวิตเยอะไปนอนดึกแล้วก็แบบเจ็บคอด้วยแล้วก็เป็นร้อนในด้วยตอนนี้เหมือนอมลูกไฟอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ก็โอเควันนี้ก็พยายามพูดไปช้าๆอยู่ด้วยกันกับพริกไทยนะคะในวันเสาร์วันนี้วันที่10เดือน10จ้าคุณผู้ฟังยังไงคะแอปสีส้มสีฟ้าสีแดงสีอะไรต่อมีอะไรสูญสิ้นกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างวันที่10เดือน10โปรโมชั่นก็จะมีแบบสับๆเลยนะคะยังไงก็ตามสนองนี้ตัวเองเท่าที่ตัวเองอยากจะได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนกันละกันนะคะโปรโมชั่นการซื้อสินค้าการช้อปปิ้งจะเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ไทยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะก็กะว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะเข้าไปดูจริงจังเหมือนกันวันที่10เดือน10นะคะอยู่กับพี่ไทยยาวๆจนถึง 18:00 นเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รับฟังอยู่ด้วยกันทาง FM 104.75 MHz สทร. 5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ทาง FM 95.25 ด้วยนะคะทางออนไลน์ล่ะมาย้ำกันหน่อยทางออนไลน์ของเรานะคะที่ sunshinefm.com ค่ะที่เว็บไซต์ของเราคลิกเข้ามาฟังกันได้ดูเว็บแคมได้นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดกันมาฟังได้แบบฟรีๆฟังได้ทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะเซิร์ชคำว่า Sunshine Radio แล้วตอนนี้พี่ไทยก็ขึ้นไลฟ์ผ่านทาง TikTok อยู่ด้วยสวยมากหน้าใน TikTok คือแบบจริงมากหน้าขึ้น TikTok ขึ้นไลฟ์อยู่ตอนนี้คือหน้าจริงมากสวยจนงงมากอ่ะเข้ามาดูหน้าชัดๆกันได้จะชัดกว่าเว็บแคมนะคะทาง Sunshine Radio Thailand นะคะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะอยากฟังเพลงไหนบอกพี่ไทยได้เลยนะคะ LINE @ sunshine radio ค่ะ

0: ส่งให้ฟังกันด้วยนะคะวิ่งมารับลูกกันไม่ทันเลยนะคะ2เพลงต่อเนื่องนะคะมีกลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคาตาค่ะในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะจากเติ้ลนะไม่ใช่เติ้ลจากนูนิวแล้วก็ต้าอู๋นะคะก็เรียกว่าเป็นการมาคอมไบกันอีกแบบนึงนะคะแล้วก็แบบโอ้เสียงทั้งคู่นี่คือละมุนตุ้นไม่ไหวเลยเป็นการร่วม งานพิเศษนะคะระหว่างนูนิวกับต้าอู๋ในออกมาในรูปแบบเป็นไลฟ์ซีซั่นนะคะดีฟังดีฟังดูละมุนตุ้นหูมากๆเลยคุณผู้ฟังก็จะส่งให้ฟังแล้วเรียบร้อยอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็บอกพริกไทยมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องราวดีๆกับเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้วันที่10แล้วก็เด็กๆน้องๆเนี่ยปิดเทอมแล้วนะคะอีกสักพักอีกไม่นานเนี่ยก็ประมาณเดือนนึงก็จะเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมเราก็ต้องใช้เงินเยอะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินค่ะเพียงแค่นำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปให้บริการรับขายฝากทองกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มาเปิดบริการแล้วใกล้ๆบ้านคุณค่ะทองมาเงินไปค่ะชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านเลยค่ะเขาให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกคิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการอย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากซันชายเรดิโอค่ะไปขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนค่ะโปรโมชั่นนี้ยาวจนถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้ที่แอดไซน์ทองมานั่นเองค่ะขยับไปที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตกันหน่อยคุณผู้ฟังคะเข้าสู่เดือนตุลาคมกันแล้วนะคะเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตเนี่ยเขาก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้คุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งเดือนเลยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะวันที่24 25ตุลานี้เนี่ยก็จะมี Pickleball Tournament นะคะเป็นการแข่งขัน Pickleball ค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะไปเชียร์ไปชมหรือว่ามีใครที่รู้จักอาจจะไปแข่งไปร่วมให้กำลังใจกันได้เลยและในทุกๆวันพุธก็จะเจอกับ Zumba Dance นะคะไปออกกำลังกายปลดปล่อยจังหวะเต้นการสนุกสนุกเต้นกันแบบปลดปล่อยเหงื่อกันให้สุดๆไปเลยฟรีด้วยค่ะวันที่26ตุลาจนถึงวันที่8พฤศจิกายนก็จะมี Robinson Fashion Fair ด้วยนะคะก็จะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นไอเทมต่างๆนานามาให้เลือกช็อปกันค่ะส่วนวันที่30ตุลาจนถึง6มกราคมยาวๆเลยนะคะก็จะมีงาน A Celebration of Wonders ค่ะก็เป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลปลายปีนะคะรับรองว่าสดชื่นแล้วก็ดูสดใสแน่นอนค่ะแล้วก็สิ้นเดือนนี้31ตุลาคมกับ Marina Halloween Festival ค่ะเทศกาลฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็บรรยากาศที่สุดตื่นเต้นมากๆเลยนะคุณฟังค่ะร่วมต้อนรับเดือนตุลาคมยาวๆกันเลยนะคะไปสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขความสนุกและความคุ้มค่าได้ตลอดเดือนเลยที่ Central Marina Outlet พัทยาค่ะ Sunshine on weekend
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทาง Central พัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยา Central พัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: Sunshine on weekend

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันSunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นั่นก็คือ5อันดับประจำสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะสำหรับท็อป5ประจำสัปดาห์นี้อันดับที่5ค่ะ I've Got You จากเป๊กผลิตโชคนะคะอันดับที่4นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนอันดับที่3ขึ้นใจจากเมอร์อันดับที่2จำได้ว่าลืมวิลเลียมและอันดับที่1คาตาจากโบกี้ไลออนและนุนิวนั่นเองคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันทั้ง20อันดับเลยนะคะสำหรับ Sunshine Top 20ว่ามีจะมีเพลงไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างโดยพริกไทยเองนี่แหละเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00 เป็นต้นไปต้องมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะและต้องขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาและโรงแรม Pacific Park ด้วยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเตรียมตัวพบกับงานนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง

0: กรรมให้อาหารสัตว์เรียนรู้แล้วก็สัมผัสธรรมชาติแล้วก็สนุกกันได้ทั้งครอบครัวด้วยงานนี้จะมีวันที่15ถึง21ตุลาคมนี้เจอกันที่ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาค่ะ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: และสำหรับในเบรกนี้นะคะพิงไทยเลือกเพลงที่อยู่ในชาร์ตเป็น New Entry ค่ะอันดับที่20นะคะเพิ่งจะเข้าชาร์ตมาอยู่ได้เป็นสัปดาห์แรก New Entry อันดับที่20อย่ามากกว่าฉันก็พอจากกวินดีและ Violet Voltier ค่ะสัปดาห์ที่แล้ว20เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะทราบกันว่าเพลงนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

ความสุขมากๆนะจาก Big Ass ค่ะคุณผู้ฟังคะพอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประเทศไทยได้ทบทวน Top 5ให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะสำหรับการในงานชาติหลายคนก็แบบว่าเหมือนก็เอ้ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยังไม่ได้ลงคะแนนเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลงคะแนนกันมาวุ่นวายไปหมดเลยนะคะตอนนี้และทุกคะแนนประเทศไทยลงให้แน่นอนนะคะคะแนนของวันนี้ที่ลงเนี่ยจะไปรวบรวมจะไปรวบรวมด้วยแล้วก็สรุปมาให้ฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้ยังลงคะแนนได้อยู่นะคะรวมไปถึงขอเพลงต่างๆด้วยที่ LINE @sunshine radio นะคะก็ส่งคะแนนกันมาได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเตรียมพบกับสุภาไลเซนส์พัทยาค่ะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเลยค่ะที่เขาออกแบบให้ทุกวันเนี่ยนะคะสนุกได้ทุกเซนส์เพียงเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นค่ะห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรพริกไทยว่าอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense แล้วนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่1720หรือว่าจะคลิกเข้าไปก็ได้นะคะที่ www.supalai.com ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะตอนนี้บ่าย 2:00 นกับอีก55นาทีแล้วเดี๋ยวพริกไทยส่งเพลงส่งท้ายกันอีกสัก1เพลงก็แล้วกันนะคะอยากจะมีเพลงไหนเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้เลยแบบเรื่อยๆแล้วพี่ไทยก็จะเรียงร้อยให้ฟังนะคะคุณ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on weekend

0: เข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2นะคะคือคักกันหน่อยนะคะต้นชั่วโมงนี้3โมง25นาทียังอยู่กับพี่ไข่ที่นี่ Sunshine Radio นะคะคุณผู้ฟังค่ะและในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะก็ไม่น่าจะพลาดกันไม่อยากจะให้พลาดกันนะคะอยากจะไปให้ไปร่วมงานกับทีม Project Sale สาขาพัทยาที่ Index Living Mall พัทยานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังขยายทีมอยู่นะคะก็เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Project Sale 1อัตราแล้วก็ตำแหน่งพนักงานทีม Sale Project จำนวน3อัตรานะคะมีหน้าที่ในการดูแลลูกค้าทั้งโครงการบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยรายได้แล้วก็สวัสดิการของเขาน่าสนใจนะคะก็มีทั้งในส่วนของเงินเดือนเงินอินเซนทีเงินอินเซนทีฟมีค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเป้าการขายของทีมด้วยนะคะไปสร้างความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันกับ Index Living Mall พัทยาค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครงานได้เลยนะคะที่หมายเลข0982566748ค่ะ0982566748ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่งานนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังคะซึ่งจะได้เจอกับดีเจทุกคนด้วยนะคะห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองต์แอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศิริราชาค่ะร่วมกับ Sunshine Radio นะคะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับกิจกรรม Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night ไป Eat ไปซิงแล้วก็ไป Move ด้วยกันนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยนะคะสำหรับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองต์แอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศิริราชาอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศิริราชาหมายเลขนี้โทรได้เลยนะคะที่0383328600และ0863260257 LINE แอดไลน์ไปได้แอดไลน์เอาใหม่ LINE ID แอดไปได้เลยนะคะที่แอดไลน์ Pacific Park Hotel นั่นเองค่ะ Sunshine on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
6: Sunshine Top 20
5: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
6: Sunshine on Weekend

ือเพื่อนจาก Polycat นะคะก่อนอันนั้นก็มีเลยจากบอยปอดด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะลืมเราคุยเรื่องเทศกาลกินเจไปเลยนะคะเริ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมียาวจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเดือนแห่งเทศกาลกินเจนะคะหลายคนก็กินมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการล้างท้องบ้างอะไรบ้างนะคะพริกไทยเคยเหมือนกันนะคะเมื่อสมัยก่อนก็เคยกินเจแล้วก็ครบดิว10วันที่เขาอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเลยแล้วโดยส่วนตัวพริกไทยอ่ะเป็นคนที่ไม่กินผักนะคะกินผักไม่เก่งเป็นคนไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทศกาลกินเจเขาต้องกินผักกันว่าพอเวลาพี่ไทยไม่กินผักแล้วกินยังไงก็กินแต่แป้งกับของทอดกินเจเสร็จ10วันล้างท้องล้างอะไรน้ำหนักขึ้นช่ำเลยคุณผู้ฟังก็เลยแบบเอ้ยเราผิดตรงไหนเนี่ยก็อ๋อกินแต่แป้งอะเนาะกินแต่แป้งกินแต่โปรตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีผักเข้าไปเลยไงฮะนะฮะแล้วก็ชอบของทอดมากๆของทอดอร่อยมากเทศกาลกินเจนะฮะทีนี้พี่ไทยก็เลยเอาในเรื่องของการกินเจแบบไหนให้มีสุขภาพที่ดีนะคะ4ลอลอลิงนะคะอย่างแรกเลยก็คือลอล้างค่ะล้างภาชนะแล้วก็ผักให้สะอาดปลอดภัยนะคุณผู้ฟังลอที่2ก็คือลอลดค่ะลดหวานลดมันลดเค็มแล้วก็เพิ่มผักผลไม้นะคะนี่ผิดข้อนี้เลยค่ะพี่ไทยผิดตั้งแต่ข้อ2เลยค่ะส่วนข้อที่3ลอเลี่ยงค่ะเลี่ยงอาหารเจประเภทผัดหรือว่าทอดอันนี้ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามีไขมันสูงนะคะของทอดๆของผัดๆนี่ก็คืออาหารจากสวงสวรรค์ค่ะพี่ไทยชอบมากเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอาหารพวกผัดแล้วก็ทอดนะคะรอต่อมาค่ะรอที่4ก็คือเลือกนั่นเองนะคะเลือกวัตถุดิบแล้วก็เอาใจใส่เมนูเจให้ดีนะคะแบบว่าอ่ะคัดสรรมาดีๆให้มันมีคุณภาพอะไรแบบนี้คุณฝั่งค่ะคือยังไงก็ตามนะคะเราก็ควรที่จะเลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่ทั้ง3มื้อนะคะเพื่อที่จะให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราแล้วก็อย่าลืมเลือกบริโภคอาหารประเภทธัญพืชแล้วก็พวกถั่วด้วยนะคะเพราะพวกถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเต้าหู้เนี่ยนะคะมีโปรตีนสูงนะคะโปรตีนเกษตรก็เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนด้วยเหมือนกันพริกไทยก็ชอบโปรตีนเกษตรผัดนะกรอบๆอะไรก็กรุบกรุบกรุบทอดชอบแล้วก็พวกแบบเต้าหู้ทอดอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดมากวิ่งเขาใส่ยิ่งกว่าแต่ว่าอย่าลืมทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นไปดูตัวแบบยังไงอะหลุดจากเทศกาลกินเจมาน้ำหนักขึ้นเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะไม่แฮปปี้กันนะคะก็หลายๆที่ในเมืองพัทยานะคะก็มีโรงเจแล้วก็มีเทศกาลกินเจด้วยที่ใหญ่ๆที่ประเทศไทยไปทุกปีเนี่ยก็คือที่โรงเจอยู่ที่นาเกลือนะคะที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนั่นเองนะคะถ้าว่างๆก็แวะไปกันได้นะคะของกินเยอะมากมีหลากหลายสะอาดแล้วก็อร่อยทุกร้านเลยค่ะส่งเพลงนี้ให้ฟังกันด้วยนะคะทรยศจากพี่แดกซ์ร็อกไรเดอร์ค่ะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ทุกคนเนี่ยหลายคิดถึงแล้วก็ทุกคนปลื้มปริ่มมากๆเลยกับเพลงนี้ค่ะ

0: Sunshine on Weekend
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
3: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Life, good music. Sunshine on weekend.

0: Line on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine on weekend.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันSunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นั่นก็คือ5อันดับประจำสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลุ้นกันทั้ง20อันดับประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณด้วยนะสำหรับ The Park Restaurant and Cafe ค่ะที่นี่เนี่ยเขารับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่ด้วยนะคะโดย The Park Restaurant and Cafe ค่ะอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาแล้วก็งานอีเวนต์ทุกรูปแบบเลยค่ะขั้นต่ำเบาๆนะคะเริ่มต้น1ซุ้มจะเสิร์ฟได้50เสิร์ฟต่อ1ซุ้มนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำแล้วก็หรือว่าจะเป็นของหวานก็มีด้วยเหมือนกันค่ะบริการครบวงจรเลยค่ะมีทั้งอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งแบบสวยงามเลยพร้อมกับพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงช่องทางการติดต่อคุณผู้ฟังคะโทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0909738981ค่ะ0909738981ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ The Park Restaurant and Cafe ที่ร่วมจัดอันดับกับเรามาโดยตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราต้องต้อนรับคุณอ้น Hangover กันด้วยนะคะสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เราต้องต้อนรับแบบเล่นใหญ่เลยแล้วถึงจะหายไปนานพี่ไทยก็ยังจำได้นะคะว่าเขาชอบเพลงนี้ต้องเล่นให้เขาฟังด้วยนะคะเขาจะได้ไม่หายไปไหนอีกจะได้อยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราตลอดไป

0: Sunshine on Weekend
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: พัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาด

0: พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์อินเด็กซ์และวินเนอร์ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
1: Sunshine on Weekend

นิดนึงพอค่ะกับนาฬิกาสายนะคะตอนนี้4 โมงเย็น 55 นาทีแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันอีกสัก1 เพลงสำหรับชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะคะหลังจากนี้เราจะโยกไปทางออนไลน์ด้วยกันนะคะทาง 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยทั้งทางแอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะคะเว็บไซต์ที่ sunshinefm.com อยู่กับพิกไทยต่ออีก1 ชั่วโมงเต็มๆค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving more.
2: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
3: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
3: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
2: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
3: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
2: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
0: Sunshine on Weekend

0: Sunshine on Weekend
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine on Weekend

0: Sunshine on weekend.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine on Weekend

างทีมันก็รู้แหละว่าเออแค่ลมปากแต่ว่าแบบแหมเป็นคำที่มันออกมาจากปากเขาเป็นคนที่เรารักเลยมันก็ยิ่งแบบประทับใจแบบนี้เลยคุณผู้ฟังอ่ะ5โมงเย็นกับอีก52นาทีแล้วนะคะส่งคุณผู้ฟังทานข้าวเย็นตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่บ่าย2โมงทุกข้อความแล้วก็ทุกคนด้วยทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับพริกไทยนะคะสำหรับการรายงานชาร์ททั้ง20อันดับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปกลับมาเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะมีความสุขสำหรับช่วงเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: My Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mode แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช็อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mode ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช็อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจานทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bite Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab A Bite Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7:00 น.ถึง 3:00 น. 0972509361 Sunshine Radio Sunshine
8: Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

Bloody Mary. Today is coming.

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บฟรายค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abide Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: เราให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
4: เต๋าสมชาย
3: รู้ลึก
4: รู้จริง
3: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสริมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับ
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

0: Life and Health. Life and Health.
1: เกิดเป็นผู้หญิงทั้งทีก็อยากจะใส่กระโปรงสั้นโชว์เรียวขาสวยๆกันบ้างจริงไหมคะแต่สุดท้ายอุปสรรคที่ทำให้ขาดความมั่นใจก็คือหัวเข่าที่ดำและด้านนั่นเองและวันนี้ Life and Health ก็มีเคล็ดลับที่จะมาช่วยให้คุณมีหัวเข่าขาวเนียนเรียกความมั่นใจให้กลับมาได้อีกครั้งค่ะวิธีแรกว่านหางจระเข้สดมาบดแล้วเอามาทาที่หัวเข่าทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นจึงทำให้หัวเข่าของคุณหายด้านและกลับมาเนียนนุ่มน่าสัมผัสค่ะวิธีที่2นำหอมหัวใหญ่และกระเทียมมาสับให้ละเอียดแล้วเอามาถูบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกจากนั้นบำรุงเพิ่มด้วยการใช้น้ำมะนาวผสมกรีโซรีนทำอาทิตย์ละ2ครั้งแค่นี้ก็จะได้หัวเข่าขาวเนียนแล้วล่ะค่ะวิธีที่3ใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะผสมกับนมคนให้เป็นเนื้อครีมแล้วนำมาพอกบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกและปิดท้ายด้วยการทาครีมบำรุงเพิ่มความชุ่มชื่นอีกครั้งค่ะวิธีที่4นำใบสะระแหน่ประมาณ1กำมือมาต้มและเคี่ยวจนเปื่อยบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปครึ่งลูกทิ้งให้เย็นจากนั้นนำสำลีมาชุบแล้วเอามาโปะบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะวิธีสุดท้ายนำน้ำมะขามเปียกละลายในน้ำสะอาดคั้นเอาแค่น้ำข้นๆนำมาขัดบริเวณข้อศอกและหัวเข่าทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกทำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งผิวจะนุ่มรอยด่างดำก็จะลดลงอีกด้วยค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคเซ็นเตอร์038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011เว็บไซต์ Toyota CYC

0: ใช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week
2: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
2: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
2: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
2: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: With music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ 038-424-501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music
2: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
1: Good life good music